0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: และนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรับสวัสดีคุณฟังชาว Flex ทุกคนนะฮะวันจันทร์ที่10สิ่งกับ10อะไรแล้วเนี่ย10สิงหาแล้วนะโอ้ช็อตไปแป๊บหนึ่งนะรับสวัสดีทุกคนเลยอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยช็อตจำได้ใช่ไหมว่าไปวิ่งมาวันนี้ไม่ได้วิ่งมานะฮะแต่ว่ามาดูแลคุณฟังเหมือนเดิมครับ8โมงถึง11โมงนะฮะ3ชั่วโมงเต็มครับที่นี่เลยก็รถติดตั้งแต่เช้าวันจันทร์กันเลยนะฮะค่อยๆใจเย็นๆนะฮะอยู่บนรถหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะฮะให้เราอยู่เป็นเพื่อนกับเพลงเพราะๆแบบนี้เปิดให้10เพลงแล้วนะเปิดมาด้วยดวงใจจากพี่ปามี่นะฮะมีค็อกเทลน้ำหอมครับพัทรวีกับยังไปไม่ไหวแล้วก็ที่มึงจบไปกับวงมีนนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวมี Flex Recommendท้ายชั่วโมงนี้แล้วก็ท้ายของทุกๆชั่วโมงเลยด้วยรวมถึงกิจกรรมที่มาแล้วนะฮะสำหรับFlex Deliveryก็ผ่านต้นเดือนไปเป็นที่เรียบร้อยให้วอร์มนิ้วลงทะเบียนกันแล้วได้เวลาแล้วล่ะครับกับการรับสายหน้าใหม่นะฮะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันวันนี้วันแรกของสัปดาห์รอลุ้นกันนะฮะว่าผู้โชคดีประจำวันนี้จะเป็นใครนะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออม

0: จัดไปนะฮะซิงเกิลใหม่จากเมอร์ครับฟีเจอริงกับ Black Heart นี่คือขึ้นใจจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเมอร์ก็ได้มาตอกย้ำความเจ็บปวดครั้งใหม่ครับผ่านเพลงนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดที่พูดถึงการติดอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยจะลงเอยด้วยการจากลาแต่เรากลับจดจำเขาได้อย่างขึ้นใจนะฮะภาพความทรงจำเก่าๆก็ไหลมาฉายซ้ำๆแบบไม่รู้จบเลยนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษก็ 3am call นะใครที่ชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะเดี๋ยวจัดให้
1: Flex
0: like recommended
1: Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาในชั่วโมงแรกครับแต่แน่นอน3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้านะมาฟังกันเลย

0: ฟังกันนานเลยนะฮะแน่นอนครับ Stay tuned ชั่วโมงหน้าได้ฟังแน
1: ่ Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
5: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: กรอบเพียวเขียวโปเต้

0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop, non-stop music

0: ซึ่งก็จาก Full Step นะฮะกับแค่ไม่ต้องรักใครครับในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะฮะวันที่10สิงหาเป็นที่เรียบร้อยครับอดใจรอนะประมาณชั่วโมงเดียวจากนี้เท่านั้นครับกับ Flex Delivery ที่เราจะมาแจกกันก็จะมีกาแฟหอมๆอร่อยๆนะฮะแล้วก็แน่นอนครับกับความฟินยกออฟฟิศเหมือนเดิมเลยนะฮะกับโอ้โหเป็นไอติมที่แบบชอบมากนะฮะอร่อยมากก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าผู้โชคดีประจำวันนี้จะเป็นใครนะใครที่อยากลงทะเบียนรอไว้ได้เลยครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับกดเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวนะฮะทำตามกติกาแล้วก็โพสต์ภาพกิจกรรมเปิดเป็นสาธารณะแค่นี้เองครับก็ได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีแล้วนะฮะอ่ะอดใจรอนะแล้วก็ท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีเพลงจากปันมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยครับรอติดตาม
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายน

0: รุนลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ซิงเกิลจากปันครับมาแนะนำให้ได้ฟังกันนะฮะกับขอแค่นี้ครับ forever and ever ครับก็เป็นหนึ่ง main track นะจาก EP While I'm Away ของปันครับที่ถ่ายทอดมุมมองของความรักในแบบที่เรียบง่ายแล้วก็ลึกซึ้งครับความรักที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างกันไปนานๆนะฮะเพลงนี้ก็เล่าถึงความรู้สึกของคนที่มองอนาคตร่วมกับใครคนหนึ่งครับแต่ว่าก็ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงภาพของการใช้ชีวิตร่วมกันในระยะยาวกันเลยนะฮะก็ตามชื่อครับ Forever and Ever เลยถ้าชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour หมดเวลาในชั่วโมงที่2ครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าเลยนะฮะจาก No One Else ครับกับเพลงนี้

0: stay tuned นะ
1: Flex Flex Next Hour Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีส

0: เค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: ลิปตาครับ featuring กับเมอร์กับอยู่ได้แล้วในช่วงนี้1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่3ครับก็ตามสัญญานะฮะกับการแจกกันกับ Flex Delivery เดือนใหม่กันแล้วของอร่อยเหมือนเดิมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวให้ทีมงานได้ติดต่อไปตอนนี้เลย
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีในสายกันแล้วนะฮะไปคุยกันเลยกับคุณมิ้นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณมิ้นยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีคนแรกของสัปดาห์เลยฮะยินดีด้วย
2: ขอบคุณมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวผมขอย้ำให้ฟังว่าจะได้รับอะไรนะฮะพร้อมฟังไหมฮะ
2: ได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคก็เป็นการส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนโดยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมนะรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงครับขอแนะนำเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติก็ต้องบอกว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะพร้อมกับเจลาโต้จากมอลโต้เคยทานไหมร้านนี
2: ้ก็เคยอยู่ค่ะ
0: ใช่ไหมอร่อยเนอะอร่อยเลยนะฮะเจลาโต้จากมอเตอร์ครับเป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยใช้วัตถุดิบพรีเมียมครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะฮะแล้วก็ยาคูปิโป้ครับก็จัดให้เลยนะครับผมยินดีด้วยมากๆครับคุณมิ้นครับ
2: ค่ะขอบคุณนะ
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แจกกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ถึงก็จากพี่เต้นนะฮะกับเพลงนี้ If You Don't Mean It ครับถ่ายทอดเรื่องราวของหัวใจที่ล่องลอยอยู่ระหว่างความหวังแล้วก็ความเจ็บปวดนะฮะติดอยู่ในวังวนของความหอยหาแล้วก็ความไม่แน่ใจเป็นความรู้สึกที่เงียบงันสับสนนะฮะของคนที่เผลอเชื่อว่าทุกสายตาทุกคำพูดที่อ่อนโยนแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่ได้ใกล้กันเนี่ยอาจจะมีความหมายมากกว่าที่เห็นที่ลึกๆ ก็เนาะอยากให้สุดท้ายเป็นเพียงแค่การคิดไปเองนั่นเองนะฮะก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งมากนะฮะจับพิเศษนั่นเองกับ Flex Recommended ใครชอบขอเข้ามาได้เดี๋ยวจัดให้ฮะ Flex Recommended ลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาในช่วงของแบมแล้วครับฝากไว้ด้วยนะฮะกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะซิงเกิลจากแว่นใหญ่กับเพลงนี้ดาวตกครับ

0: ยกันยาวเลย stay tuned ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
9: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@

บนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ่
1: และนี่ก็คือห้องสี่มุมซ้ายจากปามี่นะครับเพลงที่ FJ Patter นะฮะเปิดให้ฟังในท้ายชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 145ด้วยนะฮะห้องสี่มุมซ้ายนะฮะมีใครนึกถึงอวัยวะส่วนอื่นหรือเปล่าเอ่ยบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงไงว่าห้องสี่มุมซ้ายเอ๊ะมันใช่หัวใจหรือเปล่
0: า
1: ถูกต้องแล้วนะครับห้องสี่มุมซ้ายเนื้อเพลงกินใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นซิงเกิลที่บอกเลยนะครับว่า MV เนี่ยต้องไปดูเท่านั้นนะครับเพราะว่าพระเอก MV ของเราหล่อมากๆทุกคนนะครับแล้วก็สามารถกลับมาขอเพลงกันได้ที่ Flex 104.5 ด้วยนะ 11:00 นถึง 14:00 นวันนี้นะฮะ3ชั่วโมงอยู่กับ FC Patter นะครับอยากฟังเพลงไหนหรือส่งเพลงไหนให้กับหวานใจคนไหนเอออย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันไปยาวๆครับผม Boost Energy กันไปเรื่อยๆเลย3ชั่วโมงวันนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับ
2: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จ
7: ั
6: ดช
7: า
6: ท
7: ุ
6: กค
7: ำ Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

ในช่วง Fact Recommended นะครับแนะนำซิงเกิลใหม่กันด้วยครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าขอวอนฟ้านะครับเรียกว่าเสียงเนี่ยคุ้นหูกันดีอยู่แล้วไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับนี่คือซิงเกิลจากพี่เนยซินยอริต้านั่นเองนะครับรอบนี้ได้มาทีมของเรามาทำเพลงให้ด้วยนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่ไม่เคยคิดจะผิดหวังสักครั้งเลยในการที่จะมีรักครั้งใหม่นะครับตรงใจ FJ Pater มากเลยคนที่ทุ่มเทให้กับความรักต้องฟังเพลงนี้เท่านั้นนะฮะขอวอนฟ้าครับผมแนะนำให้ฟังกันด้วยนะครับในช่วง Fact Recommended ครับ Flex Next Hour ก่อนจะพักไปอีกในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ FJ Pater เตรียมเพลงไว้รอแล้วด้วยในต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้เลย

0: และนี่ก็คือ3เพลงที่คุณต้องรอฟังในต้นชั่วโมงหน้านะครับกับนิโคตินครับผมจากเมอร์สครับและใจเรายังตรงกันอยู่ไหมงานจากพี่แบงค์ปิตินะครับแล้วก็ยังมีอยากให้เธอได้ยินหัวใจนะครับจาก Yesterday Feed กับฟิล์มมงกตด้วย3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ในต้นชั่วโมงหน้าแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา Stay Tune กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Flex Flex Recommended This Week จำได้ว่าลืมวิ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Miamo ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Diamond Aragon ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: นใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เฟสต์เดลิเวอรี่ขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอนโต้ครับเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กแน่นอนครับเพราะว่าเขาตัดกับซอสสตรอเบอรี่นะครับหวานเปรี้ยวกำลังดีครับผมและยังมีคัมเบิลเนยหอมหอมนะครับพร้อมความกรุบกรุบในทุกๆคำอีกด้วยและยาคูปิโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นกับเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มนะครับแล้วก็ท็อปด้วยปีโป้ชิ้นโตๆเรียกว่าเคี้ยวไปเนี่ยหนึบหนับกำลังดีเลยทุกคนพร้อมฟินนะครับยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ใครอยากฟินฟรีทั้งหมดกับเมนูทั้งหมดเหล่านี้นะฮะแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นได้แล้วที่ Flex 104.5 ครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz และ Love Is Entertainment
5: Me Strong
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้หราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: เอาล่ะครับฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยที่ทำให้เราใกล้กันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับต้อนรับวันที่แบบว่าฝนกำลังจะตกแบบนี้ด้วยนะเผื่อใครนะฮะอยากฟังเพลงไหนนะครับเอาให้รู้สึกแบบว่าใกล้กันมากยิ่งขึ้นอีกนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store นะครับเสิร์ชเลย Flex Connect ครับผมในนั้นมีฟีเจอร์สะสมการฟังแล้วก็มีขอเพลงมีด้วยนะฮะซองรีเควสต์ด้านล่างพิมพ์ชื่อเพลงแล้วกดเข้ามาได้เลยเดี๋ยว FJ Putter จัดให้นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop non-stop.

0: ซิงเกิลที่ทำให้เราหัวใจฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเพลงนี้เลยทุกความหมายจากวงเฮิร์สนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีนะครับในตำนานแห่งค่ายเพลง Water Duck นะครับที่พูดถึงความรักนะครับได้ดีมากๆเลยถือว่าเป็น MVP ในงานแต่งด้วยนะครับออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเพลงนี้นะพูดถึงการมีความรักกับใครสักคนหนึ่งที่มันรู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกความหมายบทเพลงนี้นะฮะบอกถึงการเดินทางมาเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกลึกซึ้งถึงคำว่านี่แหละความหมายของชีวิตโอ้โหอะไรจะกินใจขนาดนั้นครับทุกคนและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Pattern นะฮะเอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงนะฮะในช่วง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับอยู่กันไปจนถึงบ่าย 2:00 นเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลใหม่ที่เอามาฝากกันในช่วง Fact Recommended นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีครับผมจากวงมีนฟิตกับ Thai of Buts Because of You I Shine นั่นเองครับเรียกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่ FJ Patter นะฮะเปิดให้ฟังด้วยเพราะว่าเร็วๆนี้นะฮะมีนะฮะเขาจะมีคอนเสิร์ตเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ต To You Tour 2026ครับผมกรุงเทพทั้ง2รอบเนี่ยโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีก3ที่นะครับหาดใหญ่ก็คือ12กันยายนนี้ครับผมอุดรธานีครับ19กันยายนและเชียงใหม่นะฮะ26กันยายนด้วยซื้อบัตรได้แล้วนะครับวันนี้ที่ www.ihaveticket.com ครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวงมีนครับผมใครที่เป็นบิ๊กแฟนของวงมีนนะฮะสามารถไปเจอกันได้ที่ Mean to You Tour 2026ครับ Flex Like Recommended
1: Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ก่อนจะจากกันไปในต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Patter เนี่ยฝากไว้ด้วยกับสามีนี้ครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะ 11:00 นถึงบ่าย 2:00 นเลยที่ Flex 104.5 แบบนี้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

ิงเกิลจากสรันนะครับนี่จัดให้เป็นที่เรียบร้อยกับกลัวความเสียใจในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่กับผม FJ Bam ครับวันนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้า8โมงถึง11นะฮะแล้วก็แวะกลับมาอีกครั้งนะฮะช่วงบ่าย2แบบนี้ครับดูแลคุณผู้ฟังแทน FJ ญี่ปุ่น1วันนะฮะเหมือนเดิมครับ3ชั่วโมงเต็มบ่าย2จนถึง5โมงก็ขอเพลงเข้ามาได้

0: ทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยครับเปิดมาด้วยซึ่งก็จะ ETC กับ Lines นะฮะมี Bus ด้วยกับรักมันยากรักมักยากนะฮะรวมถึง Mount แล้วก็ Room 39กันด้วยนะฮะไม่ได้ฟังกันนานแน่นอนครับท้ายชั่วโมงนี้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะมา recommend เพลงเพราะๆให้ได้ฟังรอติดตามแล้วกันใบให้ได้ฟังก็ได้ว่าเพลงจากปันนี่ Stay tuned ครับจนถึง 5:00 นเลยนะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Me Strong
3: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

ซิงเกิลจากปันนะฮะจัดให้เป็นชื่อเรียบร้อยครับกับขอแค่นี้นี่คือ Flex Recommended นะครับอีกหนึ่ง Main Track ครับจาก EP While I'm Away ของปันนะที่ได้ถ่ายทอดมุมมองของความรักในแบบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งครับเป็นความรักที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะมากไปกว่าการที่มีใครสักคนอยู่ข้างๆไปนานๆแบบนี้ถ้าโดนใจก็ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะนี่คือ Flex Recommended จัดให้ Flex Recommended Flex, Flex, Nate.

0: มดเวลาในชั่วโมงแรกครับเหลืออีก2ชั่วโมงเต็มครับ Stay tuned กับเพลงเพราะๆเหล่านี้ได้เลยนะฮะ Flex Flex Next Hour
1: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop, non-stop music

0: ซิงเกิลจากซีซั่น5ครับกับเลือกเองกับมือในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในช่วงโมงที่2ของแบมที่มาแทนพี่ญี่ปุ่น1วันนะฮะไม่เคยมาช่วงบ่ายแบบนี้เลยนะถ้าจำไม่ผิดนะยังไม่เคยเลยปกติช่วงเช้านะครับใครที่ไปทำงานแล้วก็ยังไม่เคยฟัง Flex มาก่อนก็ฟังกันได้นะไม่ใช่แค่ช่วงบ่ายนะจริงๆเพลงพร้อมๆมีตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ช่วงของแบมพอเป็นพิเศษด้วย คิกหน่อยคิกหน่อย8โมงถึง11นะฮะก็ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงน่าจะเวลาแบบไปทำงานนะออกไปทำธุระอะไรเงี้ยฮะไม่ว่าจะอยู่บนรถก็หน้าปัด 104.5 ฟังกันได้หรืออยู่บน BTS อะไรก็ตามแต่นะฮะก็แอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้ไปถึงที่ทำงานแล้วก็ฟังเราผ่านทางหน้าคอมก็ได้นะฮะเปิดควบคู่ไปกับการทำงานกันไปด้วยนะฮะเพิ่ม productivity กันซะหน่อยนะฮะกับ flexconnect.net เอาเป็นว่าดูแลคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันเลยครับส่วนท้ายชั่วโมงนี้มีเพลงจากพี่เต็นมาแนะนำให้ฟังกันด้วยรอติดตามนะฮะ
1: 1045 non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
3: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
4: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
2: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
3: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
4: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
2: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบค์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น. ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: ซิงเกิลจากเต็นนะฮะกับ If You Don't Mean It ครับถ่ายทอดเรื่องราวของหัวใจที่ล่องลอยอยู่ระหว่างความหวังแล้วก็ความเจ็บปวดนะฮะติดอยู่ในวังวนของความโหยหาแล้วก็ความไม่แน่ใจครับเป็นความรู้สึกที่สับสนนะของคนที่เผลอเชื่อว่าทุกสายตาทุกคำพูดที่อ่อนโยนทุกช่วงเวลาเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าที่เห็นนะฮะน่าจะโดนใจใครหลายๆคนจัดให้เป็นที่เรียบร้อยกับ Flex Recommended ท้ายชั่วโมงที่2นี้ฮะ Flex Recommended จะบอกว่าทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:30 น.ครับสามารถติดตามกันได้นะฮะกับการฟาดฟันสุดเข้มข้นของหมู่บ้านชนชั้นนำในซีรีส์เรื่องใหม่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ครับเมื่อสถานะทางสังคมไม่ได้ถูกวัดด้วยเงินทองครับแต่ว่ากลับกลายเป็นระดับการศึกษาการเรียนของลูกจึงเป็นหน้าตาของพ่อแม่ครับที่มาพร้อมกับความคาดหวังเพื่อความฝันในการเป็นที่1จึงจำเป็นต้องมีโค้ชนะฮะที่เข้ามายกระดับการเรียนครับที่อาจจะต้องแลกด้วยบทเรียนและทุกอย่างที่มีนะฮะพบกับโค้ชพิมพ์ครับรับบทโดยพี่นุ่นศิรพันธ์นะฮะแล้วก็หล่อนักแสดงแม่ๆครับที่มาฟาดฟันกันอย่างพี่แหม่มแคทริยาพี่อ้อมพิยดาของเรานะฮะพี่โดนัทมนัสนันครับรวมถึงพี่นุ้ยสุจิราแล้วก็พี่เอกบุษกรด้วยรับชมกันต่อนะฮะในซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครับFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เวลาในชั่วโมงที่2ครับ Flex XR 3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของแบมที่นี่นะฮะ Stay tuned ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำ

0: จากทูน่าเนื้อขาว
1: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
3: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซึ่งก็จะเจมินายนะฮะกับ What If ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับเพลงเพราะๆในชั่วโมงสุดท้ายของแบมในวันนี้แล้วนะฮะที่มาแทน FJ ญี่ปุ่นด้วยนะฮะรวมวันนี้6ชั่วโมงดูแลกันผู้ฟังกันไปนะฮะก็แต่ยังขอเพลงเข้ามาเพิ่มเติมกันได้ครับและก็แน่นอนท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะมา recommend ให้ได้ฟังนะฮะเป็นเพลงจากศิลปินที่แบบชอบมากโตมากับเพลงของเขาเลยนะฮะแล้วก็กลับมาได้ปล่อยซิงเกิลอีกครั้งหนึ่งด้วยรอติดตามกันนะฮะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยจริงๆครับตลอดเดือนสิงหานะฮะส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันครับและสำหรับคอกาแฟตัวจริงครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติก็ต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมกับเจลาโต้จากโมโต้ครับคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยนะฮะที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กเลยนะฮะที่ต้องชอบความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่นะฮะเปรี้ยวหวานกำลังดีครับแล้วก็ยังมีครัมโบเนยหอมๆพร้อมกับความกรุบในทุกคำแล้วก็ยาคุปิโปรสชาติยอดฮิตในเมนูของเขาเลยนะฮะอันนี้แบมก็ชอบมากเช่นเดียวกันนะฮะก็มีความแบบเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มเลยนะฮะท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับอยากได้เมนูทั้งหมดฟรีๆแบบนี้ลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะและเดี๋ยวเราแจกกันต่อเนื่องแน่นอนและสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Recommended This Week Mass On Taste

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

ซิงเกิลจากพี่เนยซินยูริต้าครับ X กับมาทีมนะฮะนี่คือขอวอนฟ้าจัดให้เป็นที่เรียบร้อยซินยูริต้านะฮะหลายๆคนก็คุ้นเคยครับกับเจ้าของเพลงฮิตมิสคอร์ครับก็ผันตัวมาทำงานการเมืองท้องถิ่นเต็มตัวนะในฐานะอบจ.ชลบุรีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเธอมีความสุขกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในบ้านเกิด นะฮะแล้วก็ปัจจุบันครับได้มีโอกาสมาร่วมงานทำเพลงกับมาทีมด้วยนะฮะใครที่ชอบเพลงนี้จัดไปครับนี่คือขอวอนฟ้ากับ Flex RecommendedFlex, Flex, Recommended. Flex, Flex, Next.

0: Black Sex Now ครับ3เพลงนี้รอฟังกันชั่วโมงหน้าเลยนะและ Stay Tuned กันได้ตลอดทั้งวันกับเพลงเพราะๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวครับ Flex Connect Flex 104.5 ครับ
1: Flex

0: ู้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันหลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop Music 10 playing hit 45 นาที

0: Wanna Be Yours จาก V Village Voltaire นะคะนี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สวัสดีวันจันทร์ที่จะบอกว่าสดใสก็คงจะไม่ได้ตอนนี้นี่ชุ่มฉ่ำสุดๆนะคะทุกคนสุขภาพตอนนี้แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเซนหวังว่าทุกคนจะยังแข็งแรงกันดีแล้วก็มี Flex 104.5 เยียวยาจิตใจสำหรับวันจันทร์ต้นสัปดาห์ทำงานกันมาผ่าน1วันแล้วเนาะปรบมือก่อนอ่ะวันนี้อยู่กับ FJ Zen นะคะในช่วงเย็นๆแบบนี้ไปจนถึง 1 ทุ่มครึ่งค่ะอยากจะฟังเพลงอะไรกันเหมือนเดิมเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมด้วยที่ต้องบอกเพราะว่าเซนอยากให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีถ้าเป็นไปได้นะลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยค่ะ Flex Delivery ขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอลโต้คราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงใส่ชีสเค้กต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กที่ตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะคะแล้วก็มีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำกับอีกหนึ่งรสชาติค่ะยาคูปีโป้เป็นรสยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มแล้วก็ท็อปด้วยปีโป้ชิ้นที่แบบโอ้โหใหญ่เคี้ยวแล้วมันหนึบหนับฟินกันยกออฟฟิศได้เลยเพราะว่าเราแจกคู่กับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ใครที่ฟัง FJ เซนแล้วน้ำลายไหลอยากจะได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆลงทะเบียนได้เลยนะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้เลยค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: อันจากเทสนี่คือ Flex Recommended นะคะอยากแนะนำเพลงนี้บ่อยๆเลยทุกคนเพราะว่าพูดไปก็รู้สึกอึ้งทึ่งกับความสามารถของเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะที่ตอนนี้เริ่มก้าวออกมาสู่สายตาผู้คนมากขึ้นแล้วก็เพลงนี้พูดถึงการเติบโตท่ามกลางบทบาทในชีวิตทั้งการเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กฝึกแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันแล้วก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการของน้องๆวงเทสทุกคนเดบิวต์ซิงเกิลเจ๋งขนาดนี้รอติดตามซิงเกิลหน้ากันได้เลยค่ะ Flex Recommended นอกจากเรื่องเพลงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่เซนอยากจะให้ทุกคนขยันติดตามแล้วก็ขยันทำตามกันด้วยนะคะคือการออมเงินค่ะและออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะนี่คือเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้าใช้เวลาอยู่กับ FJ Zen กันได้เต็มที่เลยนะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Boy 4.5 มี3เพลงนี้รออยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้น

0: ฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต.อ. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: Netflix
1: Sad Movie จาก F Hero featuring กับ Bright วัชิรวิทย์นะคะทิ้งท้าย1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ในวันจันทร์ที่หลายคนบอกพอไหวพอไหวเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานอีก1วันวันพุธจะได้หยุดกันเนื่องในวันแม่นะคะอย่าลืมนะเป็นวันหยุดก็จริงแต่ก็ตรงกับวันที่พิเศษมากๆด้วยนะคะถ้าใครมีโอกาสทำได้แสดงออกถึงความรักความใส่ใจความพิเศษเล็กๆน้อยๆให้กับคุณแม่ได้รู้สึกกันด้วยจริงๆเรารักแม่ทุกวันอยู่แล้วล่ะแม่ก็น่าจะรู้สึกแต่ถ้าเกิดทำอะไรได้นิดหน่อยเชื่อว่าคุณแม่จะชื่นใจเลยล่ะทุกคนลองดูสิ บางคนก็เตรียมไว้แล้วนะคะมะรืนนี้แล้วนะคะก็หวังว่าคุณแม่ทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็เป็นเพื่อน FJ Zen ในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆคุณแม่ทุกคนเก่งมากแล้วก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงงงไหมยังไม่วันแม่เลยนะคะอีกตั้ง2วันนะแต่ว่าก็ล่วงหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็วันจันทร์ละวันมะรืนนี้วันแม่นะคะแล้วพูดถึงอีก1อย่างนะทุกคนพอวันแม่แล้วเนี่ย12สิงหาแล้วหมายความว่าอีก1เดือนถัดไปใครที่อยู่หัดใหญ่รอเลยนะคะ Mean to You Tour 2026คือที่เซ็นข้ามกรุงเทพ

0: ไปเลยเนี่ยเพราะว่าทั้ง2รอบในกรุงเทพบัตรโซลด์เอาท์แล้วนะคะเรียบร้อยแต่ยังมีที่หาดใหญ่ที่อุดรและที่เชียงใหม่ทุกคนเข้าไปติดตามซื้อบัตรกันได้นะนาทาง www.ihaveticket.com นะคะหาดใหญ่ก็12กันยาแล้วก็ไล่ไปอุดร19เชียงใหม่26นะคะไม่อยากให้พลาดทุกคนใครที่มีคุณแม่ที่เป็นแบบเจนใหม่ๆหรือชอบวงมีนพาไปเลยเป็นของขวัญวันแม่เลิศ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดทุกคำ
6: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์นรกรฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

ิงเกิลนี้จากเมอร์ที่ได้ดาวรุ่งฮิปฮอปแห่งยุคนะคะอย่าง Black Heart นะคะเพลงนี้ก็เลยมีลายเซ็นที่ชัดมากๆของทั้งสองศิลปินเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเมอร์นะคะมีความ R&B แล้วก็มี Black Heart ด้วยที่มาเติมสีสันให้เพลงนี้ได้ถ่ายทอดถึงความสัมพันธ์เนาะที่ถึงแม้ว่ามันจะลงเอยด้วยการจากลานะแต่บางคนหรือว่าหลายๆคนเลยแหละกลับจดจำเขาคนนั้นได้อย่างขึ้นใจนี่คือขึ้นใจนะคะแนะนำกันในช่วงนี้ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กำลังจะ1ทุ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่อาจจะกำลังทำงานปั่นงานยังไม่เสร็จเป็นกำลังใจให้กำลังเดินทางกลับบ้านขอให้รถไม่ติดหรือถ้าถึงบ้านแล้วอย่าทิ้ง FJ Sen นะคะชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อเนาะ

0: รอเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังตามหารักแท้กันอยู่แล้วยังไม่เจอชั่วโมงหน้ามีรักแท้จากอาร์มแชร์ให้ฟังกันก่อนนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
3: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
4: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
2: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
3: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
4: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
2: นำแก๊งโดยจีสุธิรักษ์ไว้นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมือ

0: อีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: จน
1: nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนจากแบมวันนี้หมดเวลาของ FJ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เซนก็รู้ตัวด้วยว่ามีหลายเพลงที่ยังเปิดให้ไม่ครบเนาะเอาเป็นว่าฟังกันต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ

0: หวังว่าจะถูกใจนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ FJ Zen 5โมงเย็นนะคะมีช่วง Flex Talk ด้วยอย่าลืมรอติดตามไปด้วยกันทุกช่องทางของเราที่ Flex 104.5 และ Flex Connect นะคะไปแล้วค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

ด็ดสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจาก Serious Bacon นะครับกับเพลงเพื่อนดีเด่นนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของ FJ ดีเด่นแล้วนะฮะต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับคืนนี้นะฮะคืนวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเลยนะฮะแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นวันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนด้วยนะครับก็สำหรับใครที่เลิกงานแล้วกำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านนะครับใจเย็นๆละกันนะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยว FJ ต้นเนี่ยจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแน่นอนอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนรีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้นะครับต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆเลยไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
5: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

จบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการร้องเพลงเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆไม่แพ้กันเลยนะฮะสำหรับมินชี่นะครับกับเพลงนี้ฮะถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะฮะต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับตอนนี้นะครับต้นเชื่อว่าชาว Flex หลายๆคนเนี่ยน่าจะเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหิวในตอนนี้นะครับต้นต้องขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับสำหรับ Flex Delivery ของเราในเดือนนี้นะครับเราจะขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้นะฮะคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยนะครับที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะฮะกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับแล้วก็ยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยนะฮะและรสยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มนะครับท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะฮะพร้อมกับส่งความฟินยกออฟฟิศเลยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับใครที่อยากจะได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะรีบไปลงทะเบียนกันเอาไว้ที่แอป Flex Connect แล้วก็รอลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Flex recommended this week
2: ถ้าจะเผลอคิดถึงกันไหม Mean Feed 1 ETC

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
2: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
3: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
1: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
3: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
1: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง1 31ดูย้อนหลังแอป1ดีที่เดียว

ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังคลั่งรักนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก Rooftop นะครับกับเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับก็จะเป็นเพลงที่เล่าถึงความรักนะครับที่มันไม่ได้หวือหวาแต่ว่าเป็นความรู้สึกเล็กๆที่ค่อยๆโตขึ้นในทุกๆวันนะครับยิ่งรู้จักอีกฝ่ายนึงมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งตกหลุมรักได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง

0: 3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์อรกอนฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: ของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: น
2: ี
3: ่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: งต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: Flex 104.5

0: กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

Flex 104.5

45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: โดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

ติดตามเพลย์ลิสต์ T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM

0: 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 play hit 45นาที

0: 10:45.
1: 10:45. Non-stop music. 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะแล้วจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5